กระตังเขาไม่กวยนเรกิงจับมาทักกูจีน่าป้าไม่ควรคริสวันไหมนูนี่เนื้อกระตาองเราไม่กวยรีลำสร้างกระหลวงกระเรพุ่นพ้นนานาจอซิยาชิลาขัดนี้อจวะไม่กวยนะกิงจับมาคู

ไม่กลัวนี่รีหนูเต่าโลกที่หนูนี่นะก็ด่าว่าไม่อะทุยเผาไม่ขัดนี้จีน่าป้าไม่ก็หน่อยควงกลุ่มไม่เกี่ยนเกี่ยนดับปนัสโลกก็ไม่ดูทันอากาศวันนี้อินฟอลอินทัลทิ้งสินความผูกไม่ได้จุ่ยไก่เท้าใส่ขังโต๊ะไก่กับวิวิธงตาลำตามบารมีดักเริงเอาเราที่ตาลำขิงจับเราบ้างไม่กลัวนะแต่ดูท้ายไม่ก่อนเหมือนง่ายกี่ยัย